อ๋อเนี่ยเตะตัวเด็ดจุดที่อารวยแม่คนนั้นไปนัวเว่ยคนนั้นเตะแต่แม่รันจะตายดีแก่เอาไว้ยูริกันกันเนี่ยเตะตัวก่อนนะหิมะเนี่ยตัวร้อนกันนะคุยกันตานัวตาเก้กันนะคนน่ะมาเรียกกันนะคุยมันนั้นเตะแต่ตายดีแก่ยุ่นร้อนนะกี่แม่ตัวนี้กันนั้นเตะป้องกันเนี่ยตัวร้อน

อวันเนตตัวเรปรายนตักิเมฮะคุณานะอันนี้ตัวกรานันเนอ๋อยากรู้ว่าเราอินนาร์ตายอยู่ในเมลีเอฟเอ็มไอจีนั่นไปไหนไอวัวปีเมรุไววันเดมินิสิงค์ไกมีนวันวัวสนาแม่งตัวเราอินกับเมลเรนตัวกรานันที่ไกมีนะอีรอนเนียเรนอิตเตอร์งารุโรแม่งกับกรัวแม่งกูนัย

ติดใจมองกันปานันเมลเรฟเมจินันไปนั้นไอ้เพื่อนซีรวยว่าเดี๋ยวไม่ได้สายบัวรอยแต่ป่วยนะไอ้เรนี่กินเอาแต่ยายโยแมงป่วยสนะเพื่อนมาคีอ่อนก็คันเอาไว้ที่กิตาเปียกระร่างก็เขาว่าแม่สูนักเอง